0: มือหรือส่วนตัวเองอาจจะมีพิซซ่าอีสมาสุดยิ่งแทนครับ
1: เย่บอก
0: มาจะอีมาดิซิพูมีเล็ก
1: อ
0: ีมาดิซิพูมีเล็กบาบาพูดที่เอฟเนสเซนดิสเซนดิลิงก์ยังคงรักคู่ลุงในวัชุนเดชสำหรับที่เซเว่นเดน
1: อย่าบอกนะคุณลุงมามาเออเล่นสิมาเล่นอะไรเล่นอะไรตุ๊กปูม
0: เย่บอกบาบาลูกคุณเย็นละมัวชนันเจดีวิ่งกับคุณมีตัวบนตัวบ
1: นโอ้บ้านโน้กี้อะไรละก็มาบุญละกันเลย
0: ผมกับโน้มีบาบีน่าที่ฮันดิสัน
1: ย่า
0: เย่บอกว่าคุณบาบาพอ6 years มองเ
1: ก่งผมก็สิ่งเว้นแต่นามีคุณมุ่งตัวออฟเฟนัสเซอร์ลีเทมบาออนเอียมาลินายesistakile nje ngoba izakho bezistakile
0: ilasike nakabenga lasikele ithema phela nje kumele ayisontweni ayothola izibasho zenhlahla naye kuzomlungela baba
1: siyabonga kakhulu mntana uJehova kubusise
0: amen la uNkulunkulu akubusise la
1: amen ngicela umuntu ose Thongane othe udinga izinsebenzo zomprofeti wena osothongathi fona kule namba njengamanje usho ukuthi ucela into ezokunceda besusho isimo sakho yebo mani njani
0: yaphila baba unjani
1: siyaphila mama
0: baba ngizoletha ubufakazi baba
1: ya
0: baba mina baba ngimuntu ogembulayo ngiyenze esontweni ngasizawukhisha isebenzo yanozimanga baba
1: allright
0: kahle kahle baba bendiwina kodwa bendiwina imali ngunye baba
1: ya
0: ngasebenzi usonozimanga sengibuza imali endiwinayo ibo 15,000 nabo 10,000 imali engakaze ngiyiwine baza kubonga kakhulu
1: aw siyabonga kakhulu mama uJehova kubusise
0: amen
1: ba uqhubeke kuye phambili wena oso Thongathi othi live msebenzi manje inamba 064 508 4903 uJehova makakubusise akwenzele umusa sihlangana ngesonto elamanqamu bayabusiswa abantu bayakhulula abantu kuyiqhathekiso ezintenza bengayi phambili uzophumelela bethanda bengathandi abathakathi baba yakhuleka ngegama likaJesu ngibusisa amanzi alo mlaleli ngibusisa impilo yakhe makuvuleke konke bekade kubhalekile yonke into makabe nawo ngegama lenkosi amen
2: ngabe unenkinga kahlukela zitholele imbiza umkhucululi kaDr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi kunumber 110 mela lamunono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM